งเด้อจะโหเงเพื่อนั่นจะกูแปลของจากไทวามาไทวาตกแก่ขาดเต้าเวหาเจ้าแรงเจ้าแรงเด้อจะ

0: Ôi, cháu ui chả tê à u sĩ kì bố ai mà tơ à u cũng ai mà tơ ta không đồ khá cháu u ở chỗ ở cháu sĩ kì cô cả ta không đồ khá cháu sĩ ai quậy
1: Ata ai mà sai xin Google.
0: khá cháu ai hẹn cô dễ ê u ba cái sĩ khoan đó u bố u cũng ai hẹn đồ bố cũng ai hẹn cô gì khoan đó Hồi nó khám ấy, tôi ấy, khám ấy xí yên của cha ta cho cả nó. Bố này cái xuống bê yô. Đà ra cũng mà chạy cả mà về đi.
1: À chứ bố mà khám ấy xí im lặng cái ta.
0: Khám ú quá thì nó tại mình đồ ấy. Ta không ú, chứ coi ú quá thì nó đà ra. Dạ hì, bố ốc à. Bố khám ấy chơi cái cái xí yên ta. Am tay am ki khama nuat ta khu ba ki khacha bori ku pom ku he khamai khama ko ya khacha ngi ki
1: Kamu siang pun ayam kan?
0: u si ye hi pom ai oka khacha ki bori ku kri da khu pom ku he a ki kwa no ya te khacha ngi ku ki ya te te a ki pom ku he ta khu nu ue khá quá chắc ai mà anh go cà rê thì nó ê tu vật ấy về tít tít ai
1: Bố ở đây thì sẽ tay về uống cả hàng uống nhà nhưng mà
0: à nhắm cái ê khá hay uống nhà hiề ta không được bố kia đi sang đó xí à gọi uống à ta bố ya uống kia đi ta không nô bố xí à hiề ta quay ai kia khám xe ta tài cú khơi na khoa tinh nu ta nên tinh được ta quay kia đi mà cú khoa tinh nu khám u toa tinh kem mà bố ơi đau cha cú hè đi ai tinh nu à tiêu cú hè ai ta tinh mua tinh mà ai cha khui cái của ta của mà nấy cái cười khui buồn đi mà
1: Mà ta không muốn thuyền mà mua ta có mà sẽ tới được tình yêu của mình cũng không thuyền.
0: khám u ở ta con cháu ta tiếp một bốn mà ta cầm thì cũng à nó cha ăn đi mà ta ý đi thì này có ăn tui mà thì cháu cũng là ta cha hì thôi này đi khám u ở ta quá thì bố mà tiếp một bốn khám ăn mà ta cầm u ấy cha vậy xí đi thôi sao sao kia thì nó ที่มาที่เดียยังก็มาที่ตัวมาคุมมากกว่าที่คุณนี่นะคุม
1: เจ้ามาตัวเองมา
0: ตัวมาอาจารย์กี่ก็อยากก็ไม่อ่านเต็มหัวกับตัวคุมมาตัวมาอ่านเต็มก็คุมมาอีกก่อนคุณหนูขำกับตัวนะคุณหนูตู้ก
1: เ
0: า
1: ขาจะดำเรียสมเด
0: ดำ
1: เรตุปะ
0: ดำค่ะตัวมาแต่ก็คนเดียวชิมความแบบกิจเตะคุณก็ค้าขนาดไหนแต่ใคร
1: เจ
0: อย
1: ้
0: ่
1: า
0: าง
1: ม
0: บ
1: า
0: ุ
1: ข
0: ร
1: อ
0: ุ
1: มาค้ากันนะ
0: ขำตัวอ่านความก็ขำมา
1: หามารำอากุริเตอร์นะคุณกังกนหามาเตะเหรอ
0: เอ็นูบอกของแกไงไหมขามาฆ่าคะแนนนะคุณหนูขามาอย่าบูรุษนะคุณจะดมโอกาสขามาตัวคนหิตัวแต่คุณหนูกลัวมันได้เองหิแต่คุณตัวขาชิกับตัวเอง
1: นี่มาเขียวว่าจะต้องใส่ตุ้งหะคุณมาบูรุกู
0: อาตาวกลัวมันเตะอาตาขี้มันกลัวเตะใจยามูกว่าได้กูมูนูอาบัวควาเตนูขี้มันกลัวซะหนูก็ไม่อนาคตกูเหมือนจะงามผมเจ็บผมตาค่ะตาค่ะจมูกที่เคยเหมือนควักกูชิบว่ามาเอาคุยกันหนูอ้ําว่ามาชิบเอียดหนูต้นมาทำมันต้นขามันกว่าสักเกี่ยวอ้าตาที่หิวดีตัวเนี่ย
1: คุณมาต้อนอนาคตก็ต้อนอะไรมาที่ขาจมูกไงเด็กโอ้โหเนี่ยสวยมาแบบอัน
0: เอ็นหนูก็ขอเสียกูเจ็บใช่ไหมมาอันน่ะแต่คู่เคยดีนะควาเตนูอาตาโปวูกัวมเคยดีนะคุณหนูเหตินเดตินเงินก้าวชิโคบกูตินเดติชิตาคนเดียติชิฮิชาอาตาวูกับกับควายมันนัดนะฮะกูอันนี้ฮ่ายาวูชิอันตัวเอ็มกินตัวมาชิโคมาควาตตาโกอันนั้นควาเตนิเชียตชิยาเอติอันนี้ขาดไอ้คำชิกิตแต่กูมันนูแต่คุณหนูไอ้โอ้ตาเชียยาตินะครับโอ้ดำเชียควาตอุ้ยมาเอาตัวกุริกิจัตอาคุณเดี๋ยวว่าจะหิกาจัตอาเตตะคุณวูกุจาวติกมากูนะสิมูพูมดิกัยพูมอีการขวายเกะ Aki mana kloe ton khom. Tun de he ti. He yo de ton sa. Po atat a kwa ko khama kha kha na na kou yu Buwa ko ta ko si kri ma kwa ra ko kwa ma si kwa nu ton he. Ta ti a po nga kwa ta.
1: U mkwa tem swe ta khama ima kia u tunga khama kwa.
0: Ta khono nijin, a tujin nga te kama e e. Pom di kui ange cha kwa ma kwa ya ya han de he ta as toye te no. De cha kousha. Tima wu nga te ke kousha me de ton sha. Ta ko tem yo ka de ton ha sha. A ta wu nga kwa kwa mutab. O he kwe re ku. Hambe kwe be kwe he. Wu kwa ma te me. Kwe mka kha ta kha si kwe ma tse ku. Ta kwe yu kwe he kite. De he kwe ti po we kwe. Wu nga te kwe ma pom di kwe wa twen di si mo wa kwa no ti de kwa. De twen sa.
1: Na kwa mu wu twen ma ta tong ha twen ka kya kwa.
0: Wu edu a tam tona ko te hewe nga te tim tona. Ta kukheri na kwa tenu a ke ko he kite, ko he nga, ka e e kha hae kouti. De kuwa ko simu po omdi kuwa tona ka kwa ke dama si ke ko tako. Ko a ke kwe te tama a ke ya nguwa te nchi nga, de he ita kouti. Po omdi kui kwa kwe ya koma kome, ko he ya nga kuro kuku am te gam ki. Ka ka da
1: yu ka.
0: Te gama me ak okwa ui te ne kutu kui yi kwa kwa kuma kwe. Ta huko yi shim kya ke kha kya e te ho yu te kum kuma te gama. Ta huko yi ma kumi no kwa rai am yi te gama kya kya uke. Kwa kuma si kwa yi ta no ake yae no gya e te gama ki no tau ma te te ho yi am gama ki.
1: Apa ma kono kwa
0: vengo? Nui ima na ta ko. Yara hui ha jawe te. Ma huko ni te gama ki kha kha nai te kha kua ake burusha na ho. Kari na kong, kami ati kwa yaka titi kwa ma. Te ton. Kami ati kwa yi oya tana kwa kama am kwa ma me. Kwa ta kwa kwa ma kwa kwa ji me. Aki kwa ma na kwa ne tana kwa me ne cha kwa kwa. Ata nga ati kwa. Ata kwa
1: kare we hele ta
0: kwa. Tino to ni shata nga kwa ita wana ta kwa. Uma ya we me, uma tuan yo ata kwa ya kwa. Ata po ngati. Ta ha uma ata tuan ko ti yo ha ui. Ta ha ko uwa gom uwa ka. De ya gya ko kware na ko mo. Aki kwa ya ko. Kware. Kori kwa ya ka ik kware te. Eh. Mama gya wa te ve ma. Abe kaya kwa ko ton sa. Kwa ko shimu uwa po di kaya
1: ton na ka. Ata hiya te ka.
0: Po gwada yago. Taha cham tuana kwe ta huko ya kware no kwe te te kya nuwe. Am naka ni mkana kom te iti ma kwa te iti ma we. Te kya nuwe kwe te hiye. Tini ma kha ye. Kusa na. Ato ya te ma kware te. Uwe de he cha kwa kwa kwa kwa kwa te gine akana kwa kwa yande si ni kama uka kwa kwa te. Po nga ti kema ata kai to kwa te no tu ni sha. Kwa ba na ko kwa ra ko. Ata ye kwa ba te kwa ra kwa te. Ata kwa no. Dri to na ko.